好，被家就为买了，被我被家就为嘛，谁家老家就。ให้เรื่องนั้นบอกว่าสุเขาไปยังให้หลักโกตันยังดูลาปีดีที่ตาไปอ่ะมั้งเป็นบกการยาโรไปเร็วว่าให้ลาปีดีตาหาหน่อยสูสีอีเต้ทราบอันเดียวบอกอันยังเดียวจะพอสูสีได้ตอนนี้ไหมเต้เขาอินช็อปปิ้งอะไรมั้งเต้อุ้มยูลาปีดูนู่นไอเต้